0: งดิงสุงดิงกะดาในนามาเยรุนิเอาแม่กาวนาเยมูยูเวยะดิไงดาดาตัวเกลงใจแน่ห่ออยู่กิงไว้มูยิไถนอนจูยออีโออะท้องเนไรนะท้องเผลอเยกาจิวุนิไว้มูยิบานดีกาถึงยังได้ถึงทงถึงดีวะตางกุยไว้มูยิสวานได้ถึงเนดวนโชไว้มูยิพอดวนโชไว้ไดเยกาแน่กะเลอายะยอลีทอหูนานะจานาจิมังอะดวนิตางไว้มูยิกะยะหางะไหละจอหุงสุงดิงไอ้ดายาจิมองกงไหวเกยันดิไหวมูยิเวงงออาแฟลงนอกตางอีเราอ้อเฟดแมะตอดาหน่อยนอขังอะยอมูยาจาวดุงส่วนเนนดีอูรีวิงายามอทอยามอตอจิแฉงไว้อากงคาทางอีบุรอกาปั่วจาวกาเซนอวะตางวะที่มอยาดุงอีราวจังอวะตางอีเราอ้อมาเทวงงไหวมูยิตวนจีอะบุงานะขอกาหาแมกาไหวมูยิมั่วมาจาวนี่มูยิขอกาหาเดมั่วมาจาวท่านดวงกระโดดจี้ยาโฉดแล้วม่วนเท้าเนี่ยนะเอากระฉันที่ยาส่วนนั้นไหวมุยูขอใส่แล้วงั้นชิวใครอยากชิวโบดวงอีเราวะกุยม่วนมาเท้าตีไหวมุยูดวงในมุยูดวงนี่มาท่านดวงกระอุดวงอย่างไหนก็ทำไม่กลางไหวมุยูเท้าวันนี้ม่วนดูมาดวงอยู่ง่ายมุยที่เราจริงจริงเอาใส่นี่ได้จริงอยากเอาหนุกก็ม่วนมาดวงอีอะวันนั้นนายวันนั้นดวงอีนายวันนั้นนายดวงเขาเรื่องทำไม่กลางเจ้าหน้าเองไอ้ยาดีกูได้ส่งกูอีเราวะใส่หางไหนขาดินเอาใส่เงยเจ้าโยงยาละว่าจริงได้บ่าวทอบ่าวเจี๊ยเสียงเงี้ยอยู่ตัวเงาเจี๊ยมองเงาใหญ่ที่ขี้ยาโยกไอ้ตัวละอู้วิ่งกวยเลยหัวงาจริงเงี้ยเมื่อเนี่ยยอมมือยาขี้มัวโดยงาสีมัวบุงอันอู้วิ่งนั่งมายันได้เงี้ยจี๊ยจริงเงี้ยงาแม่นานจุดีมาเอาปามิโยเลยน่าไรด้านเดียวขาดพี่ว่าจะบิวยังกูได้หูยังเอาดวงจี๊ยช่วยได้กูจะใช้ด้วยกันเลี้ยข้าเลี้ยชีวะเลี้ยเก่าสีมัวบุ้มวันดาวจะจึงว่ามัวแดงนี่ย์กินได้ก็โดนไม่บ้าพูดว่าเลยกูน่ะนี่มูฮุยเขาสิย์อีน่าว่าบ้าพูดว่าเลยล่ะชาวบ้านนี่มูยังไม่ไหวกันไหวสิย์ไหวกันนั่งใจเลยที่ชาวบ้านไม่ไหวกันไม่มูสิกูนั่งไม่มูยูดวงอีเราอะฮุยได้ยาวอีหาวอีน้อยงานไม่ไหวจี๊ยสีมัวกูไม่มูย์กูบอกจีไหนช่วยบอกยังไงเลยยังยังไม่ย่ะนี่จริงคืออุลิวิงจ้ะนี่ทางไอ้เจ้าก็ยังเดินได้อ่ะอุลิวิงมาเรียนรู้ว่าจงไม่กี่ตัวมาปั้มมีอยู่แล้วจ้ะวางยิงจีเหตังยังเขาสาวใช่ไงจะได้ยังจีน้องส่วนยาได้ดีดักจันยังอุลิวิงไอ้คุยช่วงอ่ะส่วนได้ไหนยิงจีอาสีกางเก่านั่นไอ้กี่คุยช่วงอ่ะจันได้ยังกี่จ้าสี外公安到反正那一叫吴瑞斌个托女转来嘛，又冇呀？就你啥事爷爷么？跟我表跟我妹姑转了哇？但我妹爷排这事那忘啊？他还冇讲回两个回两个又闹个？他话讲半夜呐，我妹就用俺手压一刀呀，丢那我命那马车命啦，去走了哇？走了哇？他咩搞走了？冇做我咩排？一个男的又冇呀么？龙王光一用一用一多多乌云哪里半米牛在干我们喷去开那用，我没去开那用，那没对天，天出平啊对油啊，大脑现在排是四毛，以前就我讲啊，陪我家老多那个都不在抗打啊抗打啊，但下多没部见得有啊，新欢啊见得有炒炒事啊，就我讲但你走啊老人走啊，哦。老人难合肥，撇又撇又梅，受咩教书冇对梅端呢？去但那女梅，我梅给你下哩，天下地嘛，把姑我齐呀哟，地老见得难呢。举家家婆呢，难我老难呢，事端，真有见呢阿子牙，而老王新欢在嘛来，对你一老豆来用，也要见老豆我梅半呢。我梅睇下齐呀先啦，我那老人你请我那咗哩。土地里今年啊，皮跑龙啊，蒜也跑龙，我没没在意。但是龙蒜的啊，给皮人靠近了，顶熬等你这样天公。我没就我家的庄爷啊，老庄坐了个，老庄坐大庄我没在地里咯。有一个开的就好了呀，人家往天龙上在啊，就没在太那意思的。蒜呢，这里也好大样啊，见见你让你好呀。人家往就没到三月那一咩咩啊，有一个啊，牛背我个通的么，叫人来背了背呀。但那阿庄家蒜年少的蒜啊，庄庄摆人来是送搞运，哎，摆个那阿下地讲，一搞国民党就无限了，咩来？昨年晓得忙为媒去，女就飞毛女啊，像你话买女那乌暗白气女，即系错咯，像你话教你潮咧，你都讲你过听啊， 你跟我找被我谈你说没我我没有弄进我没家里的路当然就说嘛过来养工作了各位那我已经弄爱下水原木草没搞死路段因为走到啊对比要拿到你外故意他的撇的请问哪一家的几种书叫应一名成家请你票路你跟我说你做小话叫人家比但那个发现那有撇的那个我没有撇到你看看啊那个没人家没的那个撇开家那家你那对我民国国威问爱有天的提理吧这应该用谁说爱断地皮呀跟北京对我民国国威应该有配人来往啊会几乱皮能越给吗啊给越他弄啊这能越今年有啊这里是应该用谁能干好几红儿在汪金办案就建议挥手星功之力在小队和冷环内阿里落款调兵经哎呀妈哎呦天哪老什么调兵经调兵经现在是对我民国国委员总理呀跟国委员总理下批他应该用留下来上高兵啊挥手星功加上高兵就平会从俺转播秘密哇！俺还送个慰问，大有背景啊！地界是黑家，就是国务院总理呀。知道俺们还有啊，干那的话，除了对面的对我先生，你为国家对贡献，你当贡献黑俺来，中啊！给我你暂时给啊！有句叫投屏了这个人那个你不往你跟那个都关起来哎妈看不听你的样啊所以那好的给啊对我听啊就为你阴心暗中去给你把这行的水管断掉呀偶然老的红娘对我下肚子有啥意没给我女的肯定暗下一样因为点难为干嘛你就有暗住然后鼓励住呀鼓励住呀哈哈都我已经忘了几天后俺那跑怒火你应爱到我哎呀你养的养的公我所亏的安静的劲啊到了西岛你买红色吧要你叫我在那弄啊记得跑了丁啊公鸡送到运行啊俺还跑啊公安都到南湾岛呀那我找你拿那都要你西岛要你西都没被到啊呀南湾岛南湾岛公安军用花的花高兴呢谁呢不改呢干一天天在人外去的所以你看你这样的看你修的东归大大你一走到梦里行所想啊你当时来西大大你动下给你呀啊你跟我问他的话这第二个叫聆听安排到来西大口点难为他的话官府名气和莫家给出门了这来西大的没有住家娘哦这来也莫爱护大家想要要往就用我电话拍给你来干给你来保的公路主公公路主公多美包着应该很好其他我那爸妈我故意来弄你所以就来双爱爱人好好的应该很故来一个就来应该很多人好的无论故来一个就来闹应该很好的应受伤都给求的渣鬼我拿着所以我就来对我民国国务院总理调兵经请的人古老路上谁送到运行上的说古老吧走路其他走路谁无法既然古老上谁的谁要送到运行上的口但送到运行上不到的其他既然跟你多人谁的都经验啊所幸好正式其他吧走路啊就是送安全气候送到运安跑高龙国高龙啊跟国委员总理啊地界下批他说啊一样暗海送到运国家批的地说过啊也有运啊好几分以后国委员总理再请一几分就从来另外一个就是指总统会暗海送到运啊就是对总统南方遇到我龙高把对定总统彩
1: 您现在收听到的是福州广播电视台 左海之声。